0: ชีวิตบราดท้าวเป็นเกยแล้วก็คิดเพียวยินจะเดือดเพียวเดือดเพียวต้องดูนินยามกูจะลากังไงจะพีหรือเพียวเจนขันนางไอ้รวยสามโมลพัดบางไอ้รวยพัดแล้วก็คนชนีนโซ่ดอกเตอร์ใบยาแบนสวรรค์จะเทียจะคู่ยินตกเก่งอุ้ยเลยบาลอยโซ่เวทบัดเดือดที่ควงตะบันอีราวันดิเทมันก็ลากดูนวิชไอ้เดือดยกเดลินก็ดัลินไอ้ยกเกิดเวทตกบัดเดินดัลินทินก็ยินเถี่ยชิมันโอ้คอมมิวนิตี้ละแต่ก็ละก็อยู่ยุ่นเลยชิมันพาร์เรนติ้งชิมันเซสชั่นของวันเรเลติดกับไซเบอร์บูลลิงกูจะลางวันเดียบันว่าเลยเขาวันมีเด็กก็ยองออนไลน์กูจะลากเขาอยู่โลโรดิสคูลิจวิบากคอนเนคติดกับสคูลบางอย่างก็โลโรดิสคูลิจถ้าบ้านบ่ายท่านไล่ตกตกไอวาร์อีกทะเลงคุณดูวิบังอีกก็ยินเลยวิชอร์นคอยวาร์ตกวิวาร์ตกตวงดูโซยาลากกับดัมันเด็แต่ก็คุยร้านนะแล้วขลังก็ได้แทนก็คอยคุยกูแจกได้ร้านเนี่ยเชื่อชีวิตบุตรเอ้ก็ได้ก็เสียมแล้วก็เดินตีนงี้ก็เห็นแต่เดินวิบัลเวเลยอ่ะดิดติชูกดิดอะไรแบบตรงเด็ดแบบพี่ไอ้มาตีนก็หนูกูคอยเกิดมาตีนแย่มวกแทนคอยดิดชิดเดียบคอมพิวเตอร์ขนาดเด็กก็กูคอยก็เดียดบ่ายแทน it's because that you lock band ก็ดัมันเดินเรียนเดินอะไรชิล่ะ so I'm not blaming ละแล้วก็เกิดแพร่เนี่ยนะก็ชีเลวแล้วก็มาพูดบีกพี่ไอ้เกิดแพร่เนี่ยมันบอกก็จะดิดกรานแต่เดี๋ยวนี้จะเดียดบ่ายแทนได้รู้แต่เดี๋ยวตกอะไรเลยชนีไอ้เชี่ยพอลแล้วขี้นายดิเทมันไปอารันยอบก็ปัดเพียด้วยกุฏันมันดูเขยินดีลเพียกวนก็บัดเดียลยกนั่นแหละครับดัลินก็ยอบบัดเดียลชาวต้องดูนวลเนปิงฉันก็นิมบาร์สิงบาร์ตวงดูตวงดูอินจะเพียเย็นดาเลวิรานยอกเลยคุยอังกฤษอะไรบ้างแหละกันเลยยามตรงเดียนเทรันเชยามตรงมวยอย่างแย่โมกันอะไรบ้างแหละกันเลยมานานจะพี่ตัวอังเดียสอคือทุกคนต้องคอยคอก because condition ในชีวิตเดียลจอลบตัวอังเดียนแบบพี่ว่าฉันพี่ว่ายามฉันบุกพีร์ฉันแล้วที่นุตรงด้านตรงพัทยาตัวอังดาคือเดียดเกินคือชิเนอะไรจากินสอลาบินวิรานที่กวนก็ดาเลนกูไปยอบกวน
1: โดยเฉพาะกุกที่ยังมันตีนในชั้นเวลกันในลานาดายองยองวันเอ็มเอกยองกุบล็อกอีตินเทนเอซายบาบูลิงเอกวันชีเซบติลเวลานาดาคาร์เรลตัดยาคุงวันบอริชไทชิตาวันเอรุไลลอยตินทลองมิดว่าเครือวาร์มันรวมทีมคาร์โรกุที่ยังกุดตมวาร์เรลกี้ยากเคจูรุวาร์คาร์เรลตินกูตัดจอลินเอ็นทิงคิลอนวันชีเนลเวลมันตีนกันมองมิดไอ้อาคนเอ็มดีเด็กคนนี้อาร์คบิ๊กเดียลโลบิ๊กมิดกินบิ๊กเอ็กเดียลมุกปัดคุณอาเลเบนคามเด็กวันนี้ใครก็ยินชัดเวทใครโทรศัพท์ไอพัดคุณจะลากับคอกวันทัดนั่นจะมันแล็ปท็อปเครือลูกไอ้นายช่างไอ้นี่เรียลบายเก่งมิดกูแท็กเด็กคามมันบุกก็ขัดท็อปเองคุณแบนครับแมดบรูอากูคันกูอยากเรียลทันเอกนี่ดักเรนมดีเด็กอาคนยินชัดเขาวันลูรทิกท็อกไอ้คุณจะลาFacebook เกมเมสเซนเจอร์กูอาแค่บันเอกคำยายนั่นละก็ชิ้นคำวันแบนทอทันมิดกูมดเดียดบิ๊กแบนยามรถก็เลี้ยงยินก็เคยยังอุ้ยกูเปลวทันกูยังไปบังก็ได้มัวมิดวันนี้รถลอยกูยามดุนเงียบวันบุ้ยกูรุนเงียบเดือดโอเค
0: so เดี๋ยวมาเช่นเรื่องมัวมิดเชื่อพอลบายทันกูเช่นเรื่องพอลละก็จะไปเดี๋ยวมาเช่นเรื่องวันเวลาเวลาตกการมิดว่าเลยเวกมิดได้รู้แท็กเด็ดก็อาจจะเรื่องหัวดีกันนะพันม้อนจังวันไอ้ล้วนไอ้ล็อกไอ้บีก็ขาดทันก็ไอ้ก็อะไรเล็กวาร์ก็ไอ้ก็บิ๊กรูดก็คอยคนวาร์ป๊อปเคนก็งดีเป็นอะไรบายทันที่เราบอกยัดพากย์คุณนายเวลาชิดกันได้เลยอะไรบอกยัดพากย์ก็ได้กูแท็กเด็ดนี่เนี่ยลุยใช่ไหมแท้โอ้ทันยินชิดอะไรมันแต่ใครล่ะสกูลเลยน่าเล็กแบนสกูลเลยแต่ก็ไม่จ้าละบ้านเองนี่ชิบกบตี๋ดัมมันแบนลอยก็แค่ก็คอร์ so น่าเอกเล็กเอก devices กันลุยก็ use มัน sol ipad งาเดียบันก็ข่าววิจารก็พูดใช่ไหมก็พูดนั่นเวลาที่ชอกอินลองร้านผีร้านร้านเลยว่าแล้วก็ปัญหาอะไรมาทีมันขวายอย่างเลยข่าวจ้าเราผูรโยมีอาจารย์เราผูรร้านนายชีละเดินพูดคุณหมายโยมก็ผีอะไรจินก็บินวัดแต่ยิ่งมันก็นุ่งจะลากจำก็คอกลอยเก๋จะลาเพรสจะก็คอกลอยรุ่นหลังบ่ายแต่ทุ่ยแต่บีออกเต้นก็จินจะลอยเก๋มาโน่ถ้าดูอินเดียที่อาทายน่าละก็มีก็พูดเบียร์ device ลอยก็ use อะไรแบบนั้นดัมมันจำละก็แตกเด็ดก็การันพบจำได้ง่ายแทน especially มีจุดดีชัดที่เนี่ยจ้ะอาดัมมันเอกลอยโอดีกิลบรานเบนเบย์กว่าหลังแก้วเลยก็เดินวิ่งก็วิ่งก็ดุกเช่น so there is a suppression มีข้อกดารุยามเรื่องเช่นเค้กบุคคลที่ชื่อนานยามเค้กที่เราบีกับบีซีบิดปัดก็ยามก็ดังยามชุดยามมิงเรื่องบริการเทคโนโลยี so ว่าแล้วมิชก็ดีที่จะไปดี so เคลบีเพื่อนลอยที่ยกินพูดสบายพูดสะดุนตีนยกเอาไว้เวลาการนุ่นลอยไปการนุ่นลอยก็เด้อเอวัดเป็นนายชิมันดามันชั่ม eladim bu kalbe champion ku tow devices pin ku eladim ke parent big example big gam lanu damande tagin jam ke koi kun jamin ke wala in busy ke TikTok wala whatever the koi ko alu recording WhatsApp in kina atom in good choli clubhouse mudi ben there are so many things happening eladim book time they allow we ten meet kunai daman cham ko kai deal tow together as family because that one eroded sometime ala laman chelwe la ga parent chele ga chi la ga chi ka chele man da ke first time u ga ben yu tarbethum for like how many years run joje pa di ke chen yu tentok so there is this gap in lorot ku jala ran men pi ki chol service team e pi ba e jog ba e jog pandu balu interya ke kai kun wala loe ka tok we parent ku jala sibling but I you can use tech devices chok chran jam ka ngak chran pol ka ngak kuna lok be be tin den ke mit kor ka chi ka jmol la no energy di won ta go be ken a chin de che ya we tin a which bila ga nun loy bai bila da man ko kun device ka man re se che loy che ben be this year ye lwela I can't remember exactly on top of my head la na da mi the when la da man dited on kadang on social media or like devices ken ke PlayStation and whatever at a chain langat gandeni chulu decline kujala behaviors that social behaviors antisocial behaviors they are increasing ka when mi chike ngi lu pa da ke la mu chakal dir ka gol ku ko jala short temper pogor ya and all of this because of my time ik lu spend whether ik ekla yok tin den wala e wed damandire klo chinan jam ke chin human being lu inter ya ke so there are a lot of things so device chipatin miet kwa chi rese chilwel kwelazim book there la limit daman special daman school day lazim bi adaman tin core and palke kudil ke chola jaltin I try and relate that choga broadband internet dun to ko lor kul lo thiok ni na ma do lo set la le daman dun wi ke thiok ba na ten ka chipol nam ka bi ga tem ten bi le ka lu ke use an internet ko chliu because the chain real because the chipol jambele ka lu control especially lane mid gate jambu medben bi chila device change pol so I'm talking kai parent kamana nge and how difficult it is so ka kabana ka wiku bukolo again asking for advice the len ke jorin wala more ngule baloy the len ke dien joran because much kala waro lo jaj as a community le ram ti tek det ka go ko ya nyai lakin ti a che a wen dan ti chara nyop yara ril ku ram la ku bi chok pie de wala tin man de
1: chilon chinen wel doctor santino wel tyo wen ke chipya wi to ka ruon en jamo kun ke ne e wadon nada ka chi yo ga ya ke tan mi wadon ne ke nyin chat wen kun nyin kloy de ne ke la pan pyo a chi ngi du yi tna pa to ren ngo a chi ke ngi gu kwa ru tin bu pin bak kran ke nin ku ken ke ne ya chi yo la nada ka len ko ne raj pyal num me de wala pyal num ranon ke go blang nin ye gob wit ku bran nin go gob go long ken ken ye tin ka da in ki ni ran won to ya ke tek tek num ran ke ku en cha lo ke psychology ye ne le ku lu el tin cha ne chi lu le lo na da te chi k dang ran ngi gob kwen ki lo ka cho le na dom num ku na cho le na dom num ka ta ga bru tun ta na le la ala ka ja la nin wera ka pin ti bak ken jole nin ten ku pinya bagwa bak bu ben lo pan pio yin wuj ku bu ya lo ten ki chit gan ken ne jago pial num wani raj ta long ka go gel
0: ya kan bu hema pa di den kan a chit anything else addiction ko addiction ko na tong mon jang ko wen cha kran gi go bla na kai yo gan kan ta gre ni chi go pial in chi go pol chi tran de de mo pa di ran chi mo ngi go kan ku le ka ku ben la daman ga ki deg mau ke ro yo ke nyop pa di tek det ka che jam chi le we ti chen ngi jen mo nap su chi ran ma da with the tab dan pa do la tab right ku chi ngi kala ka tem dit au jala ka ti wen very low chi ran polo wet ran polo wet ku daman den la polo wet ku bi en daman den u choga ben loy ka di ro di al na wet bla polo wet I ab ga ten mit technology ku engane kan engaging it loy psychologically via meet chimen balwelin la on Facebook reel wala bala kadang TikTok balai tong kana biya dan video kanu bendet ben warba da chlo yan bi algorithm balai kwen kwen lo yan bi kwen num kdu ne lighting kana ken ye light ba den yin manao ka jo net chok bi jal mi ba na man ba jot ba ka kuch kuna chingi ten ka wi ba ben duk tin ya kol yap ga na medra mun jo